ใช่น้อยเขาบอกแล้วเหล่าเออเขาบอกว่ากูน่ะน้อยแล้วเหล่าไอ้ยาลังกะกูดังด้วยตัวกูเองเลยกูไม่ได้

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือสองโทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ีก็รับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีกับนะกำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์กับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr88.75.comสำหรับช่องทางทางเว็บไซต์กวางกันได้ตัวใจเลยทีเดียวกลับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงกลับนะโทรเบอร์นี้กับ07481205 ซ้ำย้ำอีกทีกับ074

พฤษภาคม2569ครับช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับฟังงานเพลงของมนต์สิทธิ์คำซอยกับนะงานเพลงลืมไม่ลงความสุขจงเป็นก้องทุกๆท่าน

ฟังบางสิ่งบางอย่างมันติดอยู่ในใจไม่ไหวทำไอ้เลยก็ลืมไม่ลงครับเพราะมันฟังใจกับท่านพระกวางลืมไม่ลงครับท่านพระกวางปล่อยไล่ปล่อยเหตุการณ์ความรู้สึกหรือเรื่องราวต่างๆนะครับมันที่ผ่านมามันยังฟังใจกับท่านพระกวางจนไม่สามารถหลบเลือนไปจากความทรงจำได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจหรือเรื่องที่สร้างความทุกข์สมหวังให้กับตัวเองนะก็ลืมไม่ลงครับท่านพระกวางลืมไม่ลงครับช่วงเรกของรายการมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างอ่านเพลงก้องมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับนะขอบคุณท่านพระกวางมากๆที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาและรายการกับนายได้โตกันมาให้กำลังใจอำนวยไวพรพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะเริ่มต้นกันด้วยวันนี้ไส้แรกครับนะจากบ้านนำกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานครับซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายกลองครับนะส่วนไส้ที่สองวันนี้สตหรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาคุณธานีมีทิพย์แล้วก็คุณอภิชาครับนะฟังรวมกันกับอภิชานี่ก็เป็นผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกสงขลาใช่ที่สามคุณปาใจดีกับคุณปากองครับนะอยู่ที่บ้านบางด้านใช่ที่สี่วันนี้คุณนงน้อยกับอยู่ตลาดธนาทิพย์ในเขตเทศบาลนครสงขลาใช่ที่ห้าครับนะคุณน้องเศร้ากับหมู่บ้านธนาดีกับนะแล้วก็ใช่ที่ฮอกกับคุณพี่นุ่นชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะใช่ที่เจ็ดคุณพี่เจ้าอำเภอสิงห์นครใช่ที่แปดคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงควังรวมกันอยู่ที่นั่นกับที่ส่วนตูนตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาและสุดท้ายช่วงนี้ไส้ที่เก้าครับนะหนองชายอำเภอสิงห์นครครับขอบคุณทุกเสียงทุกไส้ครับนาทีได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงครับนะพยายามครับท่านพระกวางจะไม่รกจาร์ถ้ากันนานแน่นอนครับนะเรื่องก้องงานเพลงตอนนี้กวางงานเพลงก้องสุนารีราชสีมา

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้กว้างเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปกับท่านผู้กว้างแม้จะเหนื่อยล่ะมากหน่อยสักแค่ไหนนะก็ต้องทนกับปล่อยไรกับพอความจนมันน่ากลัวน่ากลัวกับท่านผู้กว้างนะโลกของเรานี่กับท่านผู้กว้างโลกนี้ก็เปรียบเสมือนละครครับแต่ว่านั้นแหละครับเป็นละครลงย่อยครับนะมีชีวิตมนุษย์แล้วก็มีเวทีการแสดงโดยมีสังคมหรือมนุษย์โลกเราเนี่ยเป็นโรงละครขนาดมาเอื้อมาทุกคนกับท่านผู้กว้างถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ต้องสวมบทบาทหน้าที่ของตัวเองครับนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเจ้านายหรือลูกน้องก็ตามครับนะก็เปรียบเสมือนโรงละครแต่เป็นโรงละครโรงใหญ่กับท่านผู้กว้างนะจบไปกับนางงานเพลงก้องแอปาเสน่ห์สิริพรนำใบพงกับนะละครชีวิตมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับน้องติ้วน้องแต้วนะที่มันไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้กว้างมากันที่อู่สมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านครับทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร็กช่วงหลังเปลี่ยนไส้บานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลก็รูปช่างอำเภอเมืองช่องคลาทุ่งดอกซ่องสี่ห้าหกตองห้าแล้วก็หกโทรไปได้ครับทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านนะสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้ากลับทันประกวังทีนี้จำหน่ายกลับทันประกวังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กเบอร์ช่อให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนาปลาย่างโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่กับนาในส่วนนี้ปลาไอฟีครับไม่มีเหื่อนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งท่านผู้กว้างใจบริการกันได้ที่อ้ามยังยนต์หล่อแม็กซ์ทรงคล้าถนน31ตำบลโครูปจางอำเภอเมืองทรงคล้าครับนะ0 9 6 9 2 5 5 3 6 3ตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน้าหน่วยหนองอ้ามครับท่านผู้กว้างที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่านซิเปิดเสร็จเลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตยังอยู่ที่บ้านนำกระจายครับนะพี่ลุงครุฑครับไอเกตแนะนำกันเข้ามางานเพลงเพลงรักน้องคนเดียวครับนะก็เวลาสักกู5เพลงกันก่อนกลับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กรับท่านผู้ฟังเจ้าไปกับนางงานเพลงก้องเอิร์นโปรเอสครับนะการเงินคารักครับท่านผู้ฟังนะการเงินคารักนี่ก็หมายถึงภาวะที่ชีวิตนะครับชีวิตพันเหลือชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากต่างซ่องต่างพร้อมๆกันนั่นก็คือประการเล็กครับประการเล็กไม่มีเงินทองใจจ่ายและไม่มีความรักประการที่สองหรือคนจริงใจคอยเคียงข้างกับนะขอบคุณมากๆกับนาพี่ร่องครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องบ่าวบานใจคลองและก็คุณน้องไรที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะมอมออ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อมาถึงโซโทธานีมีทิพย์แล้วก็คุณอภิชาธรรมชาติบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกส่งคล้าครับนะไอเกตแนะนำกันเข้ามานำตาราชัยกับงานเพลงของ

กราบขอบคุณมากมากครับโซโตตานีมีทิปและคุณอภิชาธรรมจารย์ผู้จัดการบริษัทเทาเทินโลเช็คส่งค่ากับนะกลับมาหมอผ่านเพลงหมอความสุขไงกับถูกท่านได้กวางกันโตอย่าโรคกันจาถ้ากันนานนะมาถึงคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าก้องครับนะวันนี้แนะนำงานเพลงของสอยสายันสัญญารักษายันน้อยๆแต่ขอรักษายันนานๆงานเพลงจูบมัดจำครับพิเศษหมอไม้กับพี่โยปากุลบันบางด้านฟังครับงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจะไปกับงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกับงานเพลงรักเศร้าระยองครับขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนะสำหรับคุณป้าใจดีกับนะคุณป้าคงกับอยู่ที่บ้านบางด้านในเขตแนะนำกันเข้ามาสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดกิดถึงเรากับนะกิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับตันพวกกว่างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ้าน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เราก็ยังมีอีกมากมายกับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิดถึงเรากิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับตันพวกกว่างรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยาว์ที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจมส์ถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคลา081357ที่ช่องที่5โทรไปได้กับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับนะร้านแท่งวันกับตันพวกกว่างจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำหรับการอุปกรณ์การเรียนครบวงจรครับนะไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเขียนเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีครับรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรอ่านช้างขี้มือครับนะใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานนวลกับนะถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองช่องคลา0939209056ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อมาถึงคุณน้องน้อยครับอยู่ที่ตลาดอาดนัดอาทิตย์ครับในเขตเทศบาลนครช่องคลาและได้กำจับกำจ่าบอกว่าหมอไปกับหนองตาลและทีมงานมอราชบัตรช่องคลาล่วงจำนานทันผู้อาวุโสพร้อมทั้งทันผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องพีเสด็จกับรักจังและกระต้อกันด้วยแทนความคิดถึงงานเพลงของก๊อตจักรพันธ์ก๊อตจักรพันธ์อภกรบุรีอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

ครับท่านผู้ฟังแทนความคิดถึงครับงานเพลงของก๊อตจักรพันธ์นครบุรีครับอ่านเพลงนี้คุณน้องหน่อยตลาดอาทิตย์ไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามากับนะฟังกันต่ออย่ารอกันช้าทั้งกันนานครับฟังงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับนะดัชนี

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงข้องภาวนาฉบับอะไรครับดัชนีข้อราครับท่านผู้ฟังยืนยันให้ความมั่นใจจะเจ็บปวดแค่ไหนเกิดมาจากในไหนก็เป็นท่ามีกันโตกลับว่ากันพนันครับนะดัชนีครับท่านผู้ฟังย่อมตัดนิ้วนี่ก็จะต่อในถึงความรักที่มั่นคงและก็การยอมเสียสละอย่างสูงเลยทีเดียวถึงแม้จะต้องเจ็บปวดรวดราวทางกายหรือจะต้องสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตเพื่ออะไรกับเพื่อยืนยันความรักหรือว่าประชดประชันความรักที่ผิดหวังนั่นเองครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากมากครับนะน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีเกตในนำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้ส้มไม้คาเทอร์วิทบ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนท้ายบ้านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาเทวิทบ้านบางด้านตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องสี่ห้าหกตรงห้าแล้วก็หกครับนะตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาเทวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คจวงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายยางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเหินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายครับนาทีอ้ำอย่างยนต์หล่อแม็กซ์สงขลาถนนท่ามที่เม็ดตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก้าหกเก้าสองห้าห้าช่างหกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารนานโดยหน่องอ้ำครับนะท่านผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับตังรานกันสักนิดสงบกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางรานยินดีครับนะมีส่วนลดในกับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนามาถึงคุณพี่กับคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มว่างในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาและกำชับกำจ่าคิดเช่นตายหน้าทึบๆบอกว่าหมอไปกับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาในจังเวกในจังกรึงกับถนนไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยเฉพาะหมอไม้กับตันผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาควังกันเลยงานเพลงของสมพงษ์วงลูกหลักแดงและกระต๋อกันด้วยเดือนหน้าผ้าฝ่าประธานนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับก็เป็นธรรมดาธรรมดากลับตันพวกวังอยู่ไกลๆนะครับนะไม่ได้พบหน้าไม่ได้เจอนะเพราะฉะนั้นอย่าก้าวใจพิษคิดไปเองอันนี้ก็เป็นการเตือนสติในความจำบันทำให้ดีที่มีต่อกันเมื่อต้องอ้างใกล้กันในกลับตันพวกวังว่าอย่าด่วนสรุปนะเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจริงกับนะอย่าด่วนสรุปไปเองลื้อจินตนาการถึงเรื่องราวในหลบครับเช่นการคิดว่าอีกไว้นอกใจเปลี่ยนไปลืมมดรักอะไรในทำนองนี้กับนะเพราะเพียงไม่ได้เจอกันหรือสื่อสารกันบ่อยๆก็เท่านั้นเองครับท่านผู้กว้างนะจบไปกับงานเพลงก้องเดินอาภาฝ่าประธานครับอย่าวันบานหน้ามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างก็เวลากันอีกสักครู่ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดกิดตึ้งโลครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังท้ายผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมครับถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องกล้า081ช่ามา7ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแสงวันครับท่านผู้กังจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษไอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดแกะไปกระทะและอีกมากมายอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีครับรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างขี้มือใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันครับนะมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองช่องคราชุ่นกล่าวซ้ำกล่าวช่องชุ่นชุ่นกล่าวฮ่าฮกครับนะท่านผู้กังยืนจบเรียงน้อยหมอไปกับใครโทรศัพท์กันก็มาได้ไม่เล็กนี้กับ0748 1ช่อง0 55จำย้ำอีกทีครับนะ0748 1ช่อง0 55ขอบคุณไปยังคุณสุภาพสตรีบอกว่าอยู่ที่ธนาคารอมสินนุมโมเตอร์ยังเปิดสิงห์นครและสุดท้ายโทรกันข้ามาเพิ่งวางใช้เรียวใจไก่ครับนะคุณสุภาพเชียงล้อครับนะอยู่ที่ตำบลก็รูปจางบ้านผู้จูดนี่ครับนะเก่าต่างเก่าเซงใจเล่นี่กับนะก็ได้ในนำงานเพลงที่เชิญชอเพื่อมอไปกับคนที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงกันเข้ามาแล้วขอบคุณขอบคุณนะครับนะตอนนี้ควังกันโตอย่าโรคกันชาท่ากันนานครับนะควังงานเพลงก้องประเทืองเสียงกาลงกับคุณผี

กวางไทยนี่รักสงบกลับนะแต่ถึงหลบไม่คาดครับเนื้อเพลงชาติไทยครับนะไม่ความหวาคนไทยมีอุปนิสัยรักความสงบไม่ชอบการลุกลานไกลหรือก่อสงครามแต่หากไม่ความจำเป็นต้องปกป้องอธิปไตยและพื้นแผ่นดินคนไทยมีความกล้าไม่เก่งกลัวนะศัตรูนาไหนและพร้อมสู้รบจนถึงที่สุดเพื่อรักษาเอกราชไว้ครับฟังกันโตครับเพื่อใจเพื่อยอรักสลักใจกับนะแนะนำมาจะ

ครับท่านผู้ฟังหัวใจมันเบ้อครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องยอดหลักสลักใจฟังกันต่อครับใจโรคกัญชาท่ากันนานครับนะฟังครับงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญเสี่ยวทรายครับแนะนำมาจากคุณพี่นงส่วนตูนครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับก็เวลากันสักครู่กลับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกหลุนทุกย่อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงล้างเปลี่ยนใต้บ้านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาอารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุชมายกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าส่วนออกซ่องซี่อาฮกต่องาแล้วก็ฮกครับนะอามยางยลอแม็กช่องกล้าจำนายครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแบบใหญ่ไหมครับในส่วนนี้ปลาไอฟีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนกลางชายบริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์ลอแม็กซ์สงขาถนนท่ามเชมเอตตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงขาสูตรเก่าออกเก่าสงฆ์อาจ้ามอกท่ามท่านผู้กวางโทไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการนานโดยหนองอ้ำกับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับท่านผู้กวางก็เชิญชวนครับโทษป้าซามาคีนวัดประตูชัยนะตำบลทิงโกอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาโทษกันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับนะก็เชิญชวนครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสและเวลาไปรวมโทษพาป่าสามัคคีตามวันเวลาดังกล่าวใดครับนะคุณนงชายอำเภอสิงห์นครได้แจ้งกันเข้ามามาหมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อมาถึงคุณนงชายอำเภอสิงห์นครครับนะอ่านเพลงคว้าคั่วใจกับไว้กับหนก

ับนะคุณนงใจอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านฝากใจไว้กับดอกครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันต่อมาถึงคุณสุภาพสตรีบอกว่าอยู่ที่ธนาคารออมสินครับนะแนะนำอันเพลงจำมุนด้วยอะไรงานเพลงก็กดจักรพันธ์นครบุรี

ครับคนบางคนนะเราเห็นปุ๊บรักปั๊บชื่นชอบชื่นชมกับท่านผู้ฟังฟังกันต่อเรื่องก็งานเพลงมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครคิดตายถึบๆหน้าบอกว่าหมอไม้กับคนที่เล่นด้วยความยินดีกับนายไม่กัดกองไม่คัดใจกับฟังครับงานเพลงก้องเศร้าดอกยาตายอรไทยโคก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆกับน้ำบ่อเตยอยู่ที่อำเภอสิงห์นครที่ได้ตัวรับทราบกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักก็มอบให้กันไปเร็วครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กังรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดี๋ยวติดต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา0813574255โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันครับท่านผู้กังจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์ชำนาญการอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็มีมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสิ้นขาทั่วไปมีครับรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานอย่างฝีมือซึ่งชายในการประดิษฐ์ก็ไม่มากมายให้เหลือกินเดียวกันมาที่ร้านแช่งวันครับนะทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนกับถนนไทบุรี127ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939200956ครับนะโทรไปได้ครับสำหรับร้านแช่งวันครับท่านผู้กว้างเวลาเลือกไม่มากเพื่อให้กระชับกับเวลาครับท่านผู้กว้างมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อมาถึงคุณชุภาบุรุษนุ่มเชียงล้ออยู่ที่ตำบลเข้ารูปจางบ้านพลูจูดนี่ครับนะชายทะเลริมเล่บ้านเรานี่ครับนะตำบลเข้ารูปจางวันนี้เกียรติในนำงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตาราพูนลามครับเสน่ห์ครับเสน่ห์พอไหมมอบความสุขให้กับทุกๆฝันกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

ลับท่านผู้ฟังคนใจนี่กับคนใจปันเหลือคนใจที่เป็นไม้นี่กับไม้ถึงผู้ใจที่เคยแต่งงานหรือมีภรรยามาแล้วนั่นเองกับท่านผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้สถานะบาปส้มหลดสิ้นสุดลงอาจจะโผล่พลอยเลยกับโลวายาล่างเลิกลากับภรรยาไปหรือว่าไม่โผล่เลยกับโผล่ภรรยาเสียชีวิตนี่เรียกว่าพ่อไม้สนิทพ่อไม้กับงานเพลงของเศร้าเสื่อมพินจินตราพุลามไอเกตในนำมาจากนุ่มเสี่ยงล้ออยู่ที่ตำบลก็รุดยางบานถูจูดกับนายยังไม่จบกับท่านผู้ฟังเลือบเลยเวลาเลือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการกับนายขอบคุณดีเจน้องนึงกับนายขอบคุณคุณพระไม้คณาโต้งท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปด้วยกระผมก็ไปกับนายเวลาก็หมดกับท่านผู้ฟังก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ครับก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับโชคดีแล้วก็มีความสุขกระผมวิทยาแจ้งมานี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ลับมาแล้ววิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองวันนี้ที่แมคโดนัลด์กลับมาแล้ววิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองวันนี้ที่แมคโดนัลด์กลับมาแล้ววิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองวันนี้ที่แมคโดนัลด์

ลืออายทางล่มอยู่เกาะสมุยถ้าล่มเศร้าอายสินำเลือกลับเขาเมืองชนปลาเมือกที่แดงสร้างไอเห็ดอายฝ่าไปกับเลือว่อแล้วให้แดงไปรับได้ที่สะพานป่าเด้อ

0: PR Radio สงขลา FM 88.75 MHz ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจออกอากาศจากร้านสมหมายคาร์เซอร์วิสเลขที่4/1ถนนกาญจนวณิชตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์074-333-626
1: ปัญหามีไว้แก้แต่ถ้าเจอเรื่องแย่ๆกับรถยนต์ของท่านตรงไปสมหมายคาร์เซอร์วิสเพราะเราแก้ปัญหาให้รถท่านได้ด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญทำงานแบบมืออาชีพเครื่องยนต์มีเสียงดังเดินไม่เรียบเราซ่อมได้เบรกสั่นเบรกดังเบรกไม่อยู่เราซ่อมได้ช่วงล่างมีปัญหาขับแล้วสั่นชิงซ้ายชิงขวาเราซ่อมได้เปลี่ยนสายผ่านไทมิ่งปั๊มน้ำน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระบบแก๊สตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกลรวดเร็วขับไวซื่อตรงมั่นคงในด้านบริการเมื่อรถยนต์ของท่านมีปัญหาปรึกษากับเราสมหมายคาร์เซอร์วิส4/1 หมู่ 1บ้านบางด่านตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทร0812759282

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

หนุ่มกระเป๋าสาวแม่ค้านี่ก็เป็นคำคล้องจองกับอาชีพที่เรียกว่าต้องไปเผชิญอยู่กับผู้คนมากมายนะครับเพลงของสอนกิรีศรีประจวบเพลงผู้หญิงขับร้องก็คือนักร้องอย่างจรนัยวิไลลักษณ์ก็เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งก็อยู่ในกระบวนการก็คือรถไฟเรือเมริเกตำรวจนั่นแหละที่คำโบราณเขาบอกว่าก็มันจะทำให้มั่วตัวมันขั้วตอกนี่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าต้องไปเผชิญนู่นนี่นั่นคนทั้งนั้นแต่ก็เป็นแรกที่การก่อยอขอเข้ามาสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 นี่ต้อนรับกันทุกท่านนะครับด้วยเพลงเก่าเราชอบหนุ่มกระเป๋าสาวแม่ค้าไม่รู้ว่าใกล้นมจีนหรือว่ากาวยำแต่หนุ่มกระเป๋าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีกันแล้วนะเพราะว่ารถเมย์เดี๋ยวนี้เขาก็อัตโนมัตินะเก็บตัวเก็บสตังอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากรถทัวร์ระยะทางไกลๆเป็นเพลงที่ครูศิรินทร์ภาคสิริเขียนให้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่สอนคิรีศรีประจวบนี่โด่งดังมากมายกับเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันนั่นก็คือน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นลานรักลั่นทมรักแรงเดือน5มนรักแม่กลองนะอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาก็ยังมีตะวันร้อนที่หนองหารเพื่อที่จะแก้เกี่ยวเพลงที่ครูสุรินทร์ภาคสิริเขียนให้สอนกิรีขับร้องหนาวลมที่เรณูส่วนสอนกิรีศรีประจวบนะฮะร้องเพลงสุดท้ายก็คือเพลงที่ทางด้านครูเพลงพยงมุกดาเป็นผู้เขียนให้คิดถึงพี่ใหม่เป็นเพลงสุดท้ายของเขานะครับก่อนที่จะเสียชีวิตบนเส้นทางไปทางภาคเหนือเพราะจอดนอนรอรถข้างทางรถเลยก็รถส่งก็เลยเสยเข้าสอนคลีศรีประจวบนี้มีความผูกพันกับทางด้านของครูไพบูลย์อย่างไรก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นสอนคิรีศรีประจวบตามชื่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านประหยัดสมานมิตรเป็นผู้ตั้งชื่อให้เนี่ยสอนคิรีเคยไปขอเป็นลูกศิษย์ของครูพยงมุกดาแต่ครูพยงก็ไม่รับโบกมือให้ไปพยายามใหม่เลยจำต้องเลิกไปเองนี่นะแต่เมื่อสอนคิรีโด่งดังแล้วครูพยงก็เลยแต่งเพลงให้เป็นเพลงสุดท้ายนึงไงคิดถึงพี่ไหมแล้วก็ยังมีทุ่งสารสะเทือนยังมีเพลงที่ครูประยงเขียนให้นั่นน่ะมีกันหลายเพลงทีเดียวนะครับนอกจากจะทุ่งสารสะเทือนแล้วก็ยังมีแม่กระทอนห่อของพยงมุกดานี่ก็เป็นเรื่องราวของนักร้องที่เสียชีวิตกันไปเมื่อปีไหน2015เหรอใช่นะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่30มกราคมอายุแค่37ปีนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตำบลอ่างทองก็เป็นเรื่องราวของประวัติเพลงเก่าเราชอบนำมาบอกกันเล็กๆน้อยๆในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับคุณขอเข้ามา2ผลงานเพลงเราจัดให้จัดไปกันแล้วนะครับอีก3 4 5สาย
รอฟังกันอยู่ในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM Via Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยุทและก็โรงไม้พนาพันธ์0843002556 0943563991นะครับขอบคุณไปอย่างคุณฟังที่รอฟังเพลงตามคำขอเข้ามานะครับอีก2ผลงานเพลงครับจากการเกาะยอเป็นเพลงของศิลปินแห่งชาติพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณจูบอำลาและก็ไปกันที่ทูลทองใจในเพลงนางรองเป็นเพลงที่ครูประยงมุกดาเขียนให้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกันด้วยนะครับฟังเพลงแรกกันก่อนครับ

ก็เป็นบทประพันธ์ของอาจารย์พยงมุกดานะครับเพลงนางรองครับรองโดยทูลทองใจบันทึกเสียงครั้งแรกปีพุทธศักราช2508 506เนี่ย506แต่มาได้ขึ้นรับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมเมื่อปี2514นะก็เรียกว่า8ปีต่อมาก็นานพอสมควรนะครับสำหรับแต่งกันไว้เมื่อปี2500เพลงนางรองนี่ก็เป็นความหมายถึงนางที่เป็นรองจากนางเอกกำลังแหวกว่ายอยู่ในสายธารน้ำตกนางรองที่เมืองน้ำตกก็คือจังหวัดนครนายกนะครับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกก็เป็นน้ำตกขนาดกลางเมืองน้ำตกจริงๆนะครับนครนายกเนี่ยน้ำตกสาลิกาน้ำตกเหวสุวัตน้ำตกนางรองเพราะมีธรรมชาติเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็เป็นป่าดิบดงชื้นเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์ให้ทูลทองใจศิษย์รักมีมาครับร้องฟังผ่านกันไปแล้วเอาก็เดี๋ยวมาฟังเพลงจากคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับส่งเพลงเข้ามาสอสมิงไพรใส่สมิงพลอนะครับมีเพลงของจักรพันธ์ระวิพันธ์เปิดใจสวสิ่งคุณก็เขียนมาบอกว่าเป็นเพลงอะไรสวเปิดใจอ่ะเปิดใจสวโชคดีที่อยู่แก่นั้นไม่มีนะครับเราก็จะจัดแทนให้อะไรกันสำหรับนักร้องใต้อย่างน้องรักก้องสยามให้ฟังเพลงทำกันได้ดีนั่นแหละครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงกันอยู่อีก2สายนะครับจากหลวงกล่อมหมู่3สิงห์นครและก็คุณผู้ฟังอยู่ที่บ้านปลายนานะเหมาเพลงเข้ามาครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาฟังจักรพันธ์ระวิพันธ์คุณแม่เตยที่โคกสูงสงขลานะครับไปทำมากินอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนี่มีห้องอัดเสียงรู้สึกจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเป็นเพลงแรกส่วนน้องรักก้องสยามไม่แทนดีกว่านะครับทำกันได้เป็นเพลงแรก

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอันนี้ท่านเบียร์ก็อีกด้วย
1: เบียร์ผม
2: ครับเจ้าของเพลงบ้านพี่อินแกงขี้เหล็กหัวและคูดหนุ่มสงขลานั่นก็คือจักรพันธ์ระวิพันธ์นะครับบ้านก็นี่แหละอยู่หาดใหญ่สงขลาตำบลท่าข้ามเรียกว่าบ้านบ่อเตยใช่ไหมแต่นั้นแม่เตยแม่เตยแม่บ่อเตยนั่นเขาเล่นปอกันแกงโลกันไปถึงนู่นจ้ะนะเปล่าหรอกนั่นนะเขาก็พูดกันให้ฟังแล้วก็รู้ว่าบ่อนปอใหญ่อยู่แถวนั้นแต่พี่จักรพันธ์ระวิพันธ์อาจารย์จักรพันธ์นี่ก็เป็นศิลปินที่คนสงขลารู้จักกันดีนะฮะในยุคบ้านพี่กินแกงขี้เหล็กแต่ก็มีสตูดิโอห้องอัดกันอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่คุณสอสวิงไพร

0: เข้ามาล่วงมาถึงครึ่งชั่วโมงแรกกันแล้วสำหรับทางด้านของสมัยคาสวิตบ้านบางด่านสงขลานะครับอันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้เลยนะครับที่อู่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความพัฒนาดีจากสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนั่นเองร่วมกับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีนะครับนอกจากนั้นยังมีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245อาจารย์สุชาติเทียนทองนี่ก็เป็นทั้งครูเพลงทั้งนักร้องอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะครับเมื่อก่อนใช้ชื่อนามปากกาในการแต่งเพลงต่อเทียนสุวรรณเจ้าของตำนานเพลงโทนหรือว่านิ่งหน่องไหมอ๋อนิ่งหน่องของวัฒนาวงศ์นะฮะส่วนเพลงดังๆเล่าจ๋านี่มาเปลี่ยนเป็นเพลงสนุกๆ นะครับสมัยก่อนก็มีปักใต้วิปโยคปลาบูทองครวญหาแม่เป็นเพลงซึ้งๆนะต่อมาก็เปลี่ยนแนวกันใหม่เสียชีวิตกันไปเมื่อปี2528นะครับมาฟังเพลงที่คุณขอมาจากร่วงกรอมหมู่3สะทิ้งหม้อสิงหานครสงขลาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับมันๆเพราะคุณคนเดียว
1: คนอย่างเรามันเป็นคนไม่มีบ้านแต่เมาแล้วจะนอนไหนก็นอนได้ข้างถนนกลางทุ่งศาลาวัดนอนได้ทางนั้นขออย่างเดียวอย่าให้นอนอยู่ใกล้ๆคนหลายใจก็แล้วกัน

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

คนอย่างเรามันเป็นคนไม่มีบ้านแต่เมาแล้วจะนอนไหนก็นอนได้ข้างถนนกลางทุ่งศาลาวัดนอนได้ทางนั้นขออย่างเดียวอย่าให้นอนอยู่ใกล้ๆคนหลายใจก็แล้วกัน

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับในชุดเล่าจ๋าของอาจารย์สุชาติเทียนทองพระคุณคนเดียวรู้สึกจะเป็นเพลงแปลงมาจากเพลงสากลกันด้วยนะครับเราไทยๆเราก็รู้อยู่แล้วนะถ้ารอเล่าเข้าก่อนแล้วก็ไม่หอนเว้นทั้งรอเล่นรอรักมักตามหลังอีกรอลืมรอหลงคงไม่ฟังจนกระทั่งถึงรอเลียวก็ไปพาไปเปลี่ยวอย่างดีนะไอ้ไรอะเปลี่ยวเปลี่ยวอะไรอะเปลี่ยวก็คือป่าช้านั่นเองนะครับเพลงเพราะคุณคนเดียวเมาลูกเดียวรำวงกลางทุ่งในชุดนี้นะอาจารย์สุชาติเทียนทองเรียกว่าเป็นตำนานคนเมาที่ชื่นชอบกันสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณขอมายังฟังกันอีกยาวๆอีกหลายเพลงนะครับสำหรับทางด้านร่มโพธิ์ทองของแผ่นดินพ่อหลวงแผ่นดินและก็เพลงของสยานพุ่มพวงนะครับจากทางด้านบ้านปลายนารอฟังกันอยู่สายล่าสุดก็มาจากซอย14ลาดที่1บ่อยางสงขลาได้รับการสนับสนุนต่อจากสมัยคาสุวิทย์ลุ่งเรืองอรยุนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743144357 0743114357นะครับมาฟังเพลงจากบ้านปลายนาเปิดเพลงแรกของคนเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะครับร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน

งานของครูวิเชียรคำเจริญหรือครูลพบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นครูเพลงคู่บุญของพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีพึ่งบรรจุอยู่ในอัลบั้มชุดพุ่มพวง31หรือว่าพุ่มพวงปีพุทธศักราช2531นะครับก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสำหรับชุดนี้ก็ได้กล่าวถึงเอกลักษณ์ไทยซึ่งท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะโดยเฉพาะในเนื้อเพลงนี้ต้นฉบับนี้ยังมีคุณศิลานีนพวรรณก่อนที่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับจะนำมาขับร้องก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมีรอยยิ้มน้ำใจไมตรีความกตัญญูกตเวทีเคารพผู้อาวุโสไม่ทอดทิ้งบิดามารดาศรัทธาในครูบาอาจารย์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับครูลพบุรีรัตน์สะท้อนสังคมที่ทรงคุณค่าเอาไว้ในเพลงที่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับลองมีความหมายลึกซึ้งนะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับโดยเฉพาะ3สถาบันหลักและรอยยิ้มความมีน้ำใจกล่าวถึงคนไทยนะความกตัญญูกตเวทีเคารพผู้อาวุโสหรือว่าจะเป็นสถาบันหลักพร้อมทั้งเอกราชและความภาคภูมิใจเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนถึงความงดงามของวัดวาอารามอยู่ทั่วแผ่นดินนะครับเพลงนี้จะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะฮะที่ครูลพบุรีรัตน์เขียนคู่กันนะครับก็เคยเปิดให้ฟังแต่ตรงนี้เป็นเพลงที่4นะครับหลังจากฟังมา4ผลงานเพลงของพี่น้องฟังอยู่ที่บ้านปลายนาเราก็จัดกันไปจัดกันให้จัดกันเต็มสำหรับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 วันอังคารที่26สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมคุณขอมาจัดกันได้ได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio สมัยคาสุวิทบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์บางด่านสงขลาและก็โรงไม้พนาพันธ์หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีตลอดมานะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวจะแนะนำผลงานเพลงเข้ามาก็0843002556 0943563991นะครับมีเวลากันไปจนถึง1 ทุ่มโดยประมาณตรงนี้แดดลมตกก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในชั่วโมงที่2มีเพลงจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ราชุทิศ1บ่อยางสงขลาเป็นเพลงของลูกทุ่งคอลิเกียยุคแรกนะครับซึ่งเพลงคำเตือนของพี่ไม่ลืมคำเตือนนั้นรู้สึกจะเป็นเพลงที่ครูสุรพลสุวรรณเจริญเป็นผู้ประพันธ์ให้ส่วนยุคที่2ออกจากวงดนตรีของครูสุรพลทั้งวิภารัตน์เรืองสุวรรณและไพรวันลูกเพชรมาอยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจายสักพักใหญ่ก็ออกมาอิสระมีเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันเขียนให้ไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ไม่ชี้กีฬารักนะซึ่งก็เป็นเพลงสนุกสนุกที่ไพวันได้สร้างตำนานคู่กับวิภัทรเปลืองสุวรรณนะในยุคที่2ส่วนยุคที่3นั้นก็แน่นอนครับในยุคของมนต์รักลูกทุ่งโด่งดังมากมายนอกจากจะมีไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ยังมีเพลงที่ร้องคู่กันนะครับกับวิภารัตน์เปลืองสุวรรณกีฬารักก็ยังมีอีก 2-3 เพลงนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมานั้นก็เป็นเพลงจากซอย14ราชุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับเพลงที่2ก็เป็นเพลงแก้เกี่ยวไพวันกับน้ำผึ้งบริบูรณ์นะครับฟังเพลงที่โด่งดังกันในยุค2513-14-15ไม่รู้ไม่ชี้ตามคำขอของคุณผู้ฟังนะครับ

ครับก็ขอบคุณมายังน้องริมคลองสำโรงนะครับส่งเพลงเข้ามา2พระดันเพลงก่อนจะมาถึงกลางชั่วโมงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณฟังได้ในช่วงเวลา5โมงนะฮะจนถึง1ทุ่มโดยประมาณรายการนี้ก็อนุรักษ์หันเพลงลูกทุ่งเก่าด้วยกันเหมือนกับเพลงของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างเมื่อสักครู่นี้มีทั้งระนาดมีทั้งซออู้นะครับก็เรียกว่าเป็นดนตรีไทยเดิมในยุคที่2ของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างกำลังสร้างตำนานกันอยู่นะครับน้องริมคลองสำโรงก็โทรมาอยากจะฟังเพลงของแม่นรมิตรและก็โคสิทธิ์นพคุณทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักร้องวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับไปเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการในวงที่2นะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกับสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการกันอยู่นะครับที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างของรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกหรือจะเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนะครับนำรถเข้ามาตัวเช็คระบบไฟฟ้ากันได้ซ่อมได้สบายมากสำหรับสมหมายคาสวิทบ้านบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้062-456-5556ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาใกล้ 7-11 บ้านบางด่านร่วมกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีนะครับรูปอย่างที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยนะฮะถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลานั่นเองนะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์081-357-4245กับเพลงที่น้องริมคลองสำโรงรอฟังกันอยู่นะครับสำหรับสิทธิ์ของวงจุฬารัตน์แมนดรมิตเป็นนักร้องที่เข้าสู่วงการก่อนสังทองสีใสเล็กน้อยนะครับบ้านอยู่กาญจนบุรีสังทองก็อยู่สุพรรณบุรีก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องเช่นเดียวกันส่วนชวนชมหมอมาลีของโคสิทธิ์ทุกคนนั้นอาจารย์โคสิทธิ์นั้นก็อยู่กันสมุทรปราการนะครับบ้านทำน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะเพลงส่วนใหญ่ของอาจารย์โคสิทธิ์นี้แน่นอนสุดครับครูสมเสียนผ่านทองลิชัยเมืองสิงห์นี่เป็นผู้ประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นหอมหวนอนิจจาหยาดฟ้ามหาดินลั่นทมหรือว่าจะเป็นเพลงเนื้อหอมนะฮะมาดีนี่ก็เป็นเพลงที่อาจารย์สมเสียนผ่านทองศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชายเมืองสิงห์เป็นผู้เขียนให้นะครับและก็อาจารย์ชายเมืองสิงห์เขียนเพลงชวนชมให้กับแมนเนรมิตรซึ่งก็เป็นเพลงที่แมนเนรมิตรมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้เพลงแรกก็คือนาดำนาดอนก็เป็นผลงานของอาจารย์สมเสียนผ่านทองชายเมืองสิงห์อีกนั่นแหละนะเรียกว่าเหตุที่อาจารย์ชายเมืองสิงห์เขียนเพลงชวนชมให้เพราะว่าทางด้านของแมนนรมิตรนั้นมีงานประจำตอนช่วงเช้านะอยู่ที่บ้านอาจารย์ก็รดน้ำต้นไม้แต่แมนเรียกชวนชมว่าเป็นลั่นทมเสียอย่างนั้นนะทั้งที่ต้นชวนชมกับต้นลั่นทมก็อยู่ในกระถางเนี่ยนะก็เป็นสับสนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ชายเมืองสิงห์จึงแต่งเพลงชวนชมให้แมนนรมิตรขับร้องส่วนลั่นทมนั้นก็เป็นเพลงที่ทางด้านของโคสิทธิ์ทพคุณขับร้องแต่ที่น้องขอมาก็เป็นเพลงมาลีนะครับแหมเข้ากันพอดีเรียบเลยนะครับมาฟังกันดีกว่าครับสำหรับน้องริมคลองสำโรงทุกเสียงทุกสายมาอย่างผู้ดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันเป็นพิเศษ

เป็นผลงานของอาจารย์สมเสียนพันธ์ทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงลั่นธมโดยผู้ขับร้องก็คือสิทธิ์จุฬารัตน์เช่นเดียวกันนะครับก็คืออาจารย์โกสิทธิ์นพคุณลั่นธมนั้นก็เรียกว่าเป็นดอกไม้ลีลาวดีเมื่อก่อนเขาเรียกว่าลั่นธมสยามจำปาแองอุษาคเนนะแต่ผู้รู้เขาก็บอกว่าแม่ชื่อมันโศกมันเศร้าก็เลยเปลี่ยนเป็นลีลาวดีแต่ทางอินโดนีเซียนั้นก็ใช้ชื่อว่าลานโทมซึ่งแปลว่าความยินดีปรีดาเบิกบานส่วนทางเขมรนั้นก็เป็นดอกไม้ที่มีชื่อก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเขมรก็ถือเป็นดอกไม้มงคลนะเป็นเสียงนี้นะฮะความหมายของเรานั้นในแง่ลบแต่ทางด้านของผู้ที่มาทีหลังก็ตั้งเปลี่ยนเป็นลีลาวดีก็เชื่อว่าเข้ามาในไทยช่วงกรุงศรีอยุธยานะครับในช่วงประมาณรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังบางคนเรียกมีจำปามอนจำปาขอมจำปาลาวนี่ก็แน่นอนครับเป็นดอกไม้ประจำชาติของสปป.ลาวเขาเพลงจำปาลาวนี่ก็ยังมีเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะฮะเรียกว่าลั่นธมแล้วก็เรียกติดกันนะครับก็เป็นดอกไม้แห่งความรักมั่นคงเนี่ยคำเรียนโบราณนะก็ปากาธมก็เป็นเรื่องราวของเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณโหมโรงกันตั้งแต่5โมง17นาฬิกาได้รับการสนับสนุนด้วยดีตลอดมาจากสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาและก็ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์พร้อมทั้งมาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมากมายท่านได้รับเลือกในด้านของการซื้อหาส่งถึงที่โดยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับเป็นเพลงที่ลุงบุญเลิศจารุเพ็งเป็นผู้ประพันธ์และยอดรักสลักใจในยุคแรกๆกันนะครับไม่ใช่ยุคแรกๆสิมายุคท้ายๆกันแล้วนะในชีวิตของยอดรักสลักใจนะฮะเป็นเพลงทำนองเพลงไทยเดิมนะครับสำหรับขอบคุณแฟนเพลงลุงบุญเลิศจาลุเพ็งนี่ก็เป็นผู้ขับรถส่วนตัวนะขับรถส่วนตัวให้กับยอดรักสลักใจเป็นรถที่รถหรูว่างั้นเถอะนะเขาเรียกว่ายอดรักสลักใจก็มอบรางวัลก้อนใหญ่ไปเลยนะครับแต่ลุงบอกว่าให้อาจารย์ยอดรักษาใจเป็นรักษาตัวเพราะว่าเป็นห่วงด้านสุขภาพนะครับประพันธ์คำร้องทำนองโดยอาจารย์บุญเลิศจารุเพ็งแรงบันดาลใจจากการที่ผู้ที่นิยมยอดรักษาใจในยุคที่โด่งดังที่สุดมีแฟนเพลงติดตามให้กำลังใจนะก็เปรียบเสมือนกับเป็นจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอบคุณแฟนเพลงที่ให้ไออุ่นกำลังใจติดตามผลหารกันตลอดมาเป็นเพลงทำนองเพลงไทยเดิมครับ

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com